สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องอุริโกฮิเมะหรือเจ้าหญิงอุริโกดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุบิเทงกุหรือปลาผีเสื้อกลางคืนโดยอาโอบะอิจิโกะขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิวานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคชิวานาชิวันนี้ขอเสนอเรื่องอุริโกฮิเมะหรือเจ้าหญิงอุริโกซึ่งเป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังมานานในจังหวัดนางาโนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: ตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนวันหนึ่งตาขึ้นไปเก็บฟืนบนภูเขาส่วนยายก็ไปซักผ้าที่แม่น้ำและขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นยายก็เห็นแตงผลใหญ่ลอยตามน้ำมายายเก็บผลแตงขึ้นมาจากน้ำด้วยความดีใจพลางบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวล่ะพอตากลับลงมาจากเขาเราก็จะได้กินแตงลูกนี้กันตาแบกแตงผลใหญ่ยักษ์กลับบ้านพอดีกับที่ตาก็กลับลงมาจากภูเขาตายายรีบหามีดมาหั่นแตงโดยเร็วทันใดนั้นเองผลแตงก็ปริออกเป็นสองส่วนและเด็กผู้หญิงตัวเล็กจิ๋วน่ารักน่าเอ็นดูก็เยี่ยมหน้าออกมาจากผลแตงตายายซึ่งไม่มีลูกจึงปลาบปลื้มยินดีเป็นที่สุดยายเอ่ยขึ้นว่าตาหนูน้อยคนนี้เกิดจากผลแตงเราตั้งชื่อให้ว่าเจ้าหญิงอุริโกะหรือเจ้าหญิงแตงก็แล้วกันนะตาจากนั้นสองตายายก็เลี้ยงดูฟูมฟักหนูน้อยด้วยความรักและห่วงใยเรื่อยมาหลายปีผ่านไปเจ้าหญิงอุริโกะเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตางดงามความงามของเจ้าหญิงอุริโกะโด่งดังไปถึงหูของเจ้าครองนครแล้วก็เป็นที่ตกลงกันว่าหญิงสาวจะต้องเป็นเจ้าสาวของเจ้าครองนครสองตายายจึงเข้าเมืองไปซื้อชุดวิวาห์ให้เจ้าหญิงอุริโกะก่อนออกไปตาสั่งว่า
1: เจ้าหญิงอุริโกะปิดประตูบ้านให้แน่นหนานะแล้วก็เฝ้าบ้านให้ดีด้วยถ้าปีศาจอามาโนจักขุลงมาจากภูเขามาเคาะประตูให้เปิดอย่าเปิดเป็นอันขาดนะ
0: ว่าแล้วสองตายายก็ออกจากบ้านไปซื้อของในเมืองเจ้าปีศาจอามาโนจักขุเฝ้ามองลงมาจากบนภูเขาและพอเห็นว่าสองตายายออกไปแล้วมันก็ลงมา
1: เจ้าหญิงอุริโกะอยู่ไหมเปิดประตูให้หน่อยสิ
0: เปิดไม่ได้ตายายกำชับนักหนาว่าห้ามเปิดประตูให้ใครทั้งนั้น
1: ถ้างั้นแง้มประตูนิดนึงสิพอให้ข้าเอานิ้วเข้าไปได้ก็ยังดี
0: เจ้าหญิงอุริโกะคิดว่าแค่นั้นนะไม่น่าจะเป็นไรหรอกนะแล้วก็แง้มประตูนิดนึง
1: เจ้าหญิงอุริโกะเปิดอีกนิดนึงเถอะนะให้ข้าเอามือเข้าไปได้ก็พอ
0: เจ้าหญิงอุริโกะจึงเปิดประตูกว้างอีกนิดพอที่ปีศาจจะยื่นมือเข้ามาได้เท่านั้นไม่พอเจ้าปีศาจบอกอีกว่า
1: เจ้าหญิงอุริโกะช่วยเปิดอีกนิดนึงเถอะนะพอให้ข้าก้าวเท้าเข้าไปได้
0: แต่ถ้าเปิดประตูกว้างขนาดนั้นนะฉันก็โดนตากับยายดุนะสิ
1: ก็แค่เท้าเองนะข้าสัญญาว่าจะไม่เข้าไปข้างในหรอกแค่นี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าหญิงอุริโกะจึงเปิดประตูให้กว้างพอที่เจ้าปีศาจจะก้าวเท้าเข้ามาได
1: ้โอ้ยเท้าอย่างเดียวอะไม่พอหรอกเปิดประตูอีกนิดนึงนะพอให้ข้าเอาหัวเข้าไปได้หน่อยเถอะ
0: ไม่ได้ถ้าเปิดกว้างขนาดนั้นตากับยายก็ต้องดุฉันแน
1: ่ๆก็แค่หัวของข้าเองนะจะเป็นอะไรไปได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะเจ้าหญิง
0: เจ้าหญิงอุริโกะยอมเปิดประตูกว้างอีกนิดนึงพอที่เจ้าปีศาจจะเอาหัวเข้ามาได้ทันใดนั้นเอง จ้าปีศาจก็กระโจนเข้ามาในบ้านดึงชุดสวยที่เจ้าหญิงอุริโกสวมใส่อยู่ทิ้งไปแล้วก็เอาเสื้อผ้าขาดวิ่นที่มันใส่มาเปลี่ยนให้เจ้าหญิงสวมใส่แล้วก็ลากตัวเจ้าหญิงอุริโกออกจากบ้านเอาไปผูกไว้กับต้นไม้บนภูเขาหลังบ้านเจ้าปีศาจอามาโนจักขุปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอุริโกอยู่ในบ้านรอตายายกลับมา
1: เจ้าหญิงอุริโกตายายกลับมาแล้วนะ
0: สองตายายร้องเรียกใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เอะใจสักนิดเลยว่าเจ้าหญิงอุริโกที่เห็นอยู่นั้นคือเจ้าปีศาจที่ปลอมตัวคอยอยู่วันต่อมาเจ้าครองนครนั่งเกี้ยวมารับเจ้าหญิงอุริโกสองตายายแต่งชุดสวยให้ปีศาจอามาโนจักกุที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอุริโกแล้วก็ส่งขึ้นเกี้ยวขณะที่เกี้ยวถูกหามผ่านภูเขาหลังบ้านก็มีเสียงดังมาจากต้นไม้ว่าปีศาจอามาโนจักกุนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าหญิงอุริโกเจ้าครองนครได้ยินก็รำพึงอยู่ในใจว่านกที่ร้องอยู่บนนั้นน่ะนกอะไรนะแปลกจังแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกปีศาจอามาโนจักขุนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าหญิงอุริโกจะไปไหนก็ไม่รู้และแล้วเจ้าครองนครก็มองไปเห็นเจ้าหญิงอุริโกที่ถูกผูกไว้กับต้นไม้เจ้าเมืองรีบเข้าไปช่วยเจ้าหญิงอุริโกพามาที่เกี้ยวแล้วร้องเข้าไปในนั้นว่า
2: แกตัวที่อยู่ในเกี้ยวของข้าน่ะต้องเป็นปีศาจอามาโนจักกุแน่ๆ
0: และทันทีที่เจ้าครองนครเปิดประตูเกี้ยวออกเจ้าปีศาจก็วิ่งหนีสุดชีวิตส่วนเจ้าหญิงอุริโกนั้นก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นชุดแสนสวยขึ้นเกี้ยวไปและก็ได้แต่งงานกับเจ้าครองนครไร้ภัยอันตรายทั้งปวง

0: ยังไงกันบ้างครับกับนิทานเรื่องเจ้าหญิงอูริโกผมว่าช่วงที่ลุ้นที่สุดก็คือตอนที่ปีศาจขอให้เปิดประตูทีละนิดนะครับ
1: ค่ะก็ลุ้นจนอยากตะโกนบอกเลยค่ะว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเริ่มจากขอแค่ยื่นนิ้วเข้าไปแล้วก็มือแล้วก็เท้าสุดท้ายก็หัวฟังแล้วคุ้นๆนะคะเหมือนกลลวงของพวกมิจฉาชีพสมัยนี้เลยค่ะ
0: จริงครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยเก่าแก่มากนะครับแต่มุกขอทีละนิดแล้วก็เพิ่มขึ้นไปทีละหน่อยแบบนี้เนี่ยยังใช้ได้ผลมาจนถึงทุกวันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ได้เลยครับ
1: ส่วนเจ้าปีศาจอามาโนจักขุนี้ชื่อของมันยังมีใช้ในภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับทุกวันนี้คำว่าอามาโนจักขุใช้เรียกคนที่ชอบทำตรงข้ามกับใจตัวเองนะครับอย่างเช่นชวนไปเที่ยวก็บอกว่าไม่ไปแต่พอไม่ชวนก็น้อยใจคนประเภทแบบนี้แหละครับ
1: ค่ะนึกหน้าออกเลยละค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือเด็กที่เกิดจากผลไม้ในนิทานญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะโมโมทาโร่เกิดจากลูกท้อเจ้าหญิงคางุยะก็เกิดจากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เจ้าหญิงอุริโกเกิดจากผลแตง
0: ครับวีรบุรุษของญี่ปุ่นนี่มาจากแผงผักผลไม้กันหมดเลยนะครับส่วนแตงในเรื่องนี้ก็คือมาคุวาอุริเป็นแตงหวานพันธุ์เก่าแก่ของญี่ปุ่นเป็นผลไม้ประจำหน้าร้อนครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ยังเล่ากันในหลายภูมิภาคด้วยนะคะบางสำนวนเนี่ยตอนจบดุเดือดกว่านี้มากอย่างเช่นเจ้าหญิงอุริโกไม่รอดค่ะและปีศาจก็ถูกลงโทษถึงชีวิตจนเลือดของมันเนี่ยทำให้ต้นข้าวฟ่างกลายเป็นสีแดงมาจนทุกวันนี้ค่ะ
0: ครับฟังแล้วก็เสียวสันหลังเลยนะครับดีนะครับที่สำนวนที่เราเล่ากันในวันนี้จบลงอย่างสวยงามครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงส่งท้ายกันสักเพลงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโทคิโนมุโกเดะหรืออีกฟากหนึ่งของการเวลาโดยซากาโมโตะชินทาโร่ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.